สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวดัชนีนิเคอิของตลาดหุ้นโตเกียวแตะระดับ 65,000 เยนเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่25 พฤษภาคมจากความคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะมีความคืบหน้าในช่วงหนึ่งดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นกว่า 2,000 เยนหรือร้อยละ 3.2 จากราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่22การพุ่งสูงเกินระดับ 65,000 เยนเป็นมูลค่าระหว่างวันที่สูงเป็นประวัติการณ์นักลงทุนเริ่มสั่งซื้อทันทีหลังเปิดตลาดโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำหลังจากที่ตลาดหุ้น Wall Street ปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่22ราคาน้ำมันดิบก็ลดลงเช่นกันราคาน้ำมันดิบมาตรฐาน WTI ลดลงมาอยู่ที่ระดับ $91ต่อบาร์เรลหรือคิดเป็นราว 2,960 บาทในบางช่วงของวันอาทิตย์ที่24ในนิวยอร์กลดลงประมาณร้อยละ5จากสัปดาห์ที่แล้วดัชนีนิเคอิปิดตลาดที่ 65,158 เยนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ3จากวันศุกร์ที่22และทำสถิติปิดตลาดสูงสุดใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าได้แสดงจรวด H3 ที่มีกำหนดปล่อยในเดือนหน้าให้กับสื่อมวลชนขณะนี้กำลังเตรียมการปล่อยจรวดในวันที่10มิถุนายนที่อาคารประกอบชิ้นส่วนในศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะจังหวัดคางโอชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นจรวด H3 ลำที่6เป็นจรวดทดสอบรุ่นใหม่แบบ30ที่ไม่ใช้บูสเตอร์หรือตัวขับดันแต่มีเครื่องยนต์หลักที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว3เครื่องในขั้นแรกซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนๆ1เครื่องจักซ่าระบุว่านี่จะเป็นความพยายามครั้งแรกของประเทศในการปล่อยจรวดเชื้อเพลิงเหลวขนาดใหญ่โดยไม่ใช้บูสเตอร์การปล่อยจรวด H3 ลำที่8ล้มเหลวเมื่อเดือนธันวาคมจักซ่าตัดสินใจกลับมาปล่อยจรวดอีกครั้งหลังจากระบุสาเหตุและดำเนินการแก้ไขแล้วอาริตะมาโกโตะผู้จัดการโครงการของจักซ่ากล่าวว่าการปล่อยจรวดครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกลับมาหลังจากความล้มเหลวและเสริมว่าอุปสรรคสูงแต่เขาต้องการทำให้การปล่อยจรวดประสบความสำเร็จเพื่อนำโครงการ H3 กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนับเป็นเรือที่บริหารโดยชาวญี่ปุ่นลำแรกที่เดินเรือผ่านช่องแคบสำคัญดังกล่าวนับตั้งแต่มีการปิดช่องแคบในทางปฏิบัติเรืออิเดมิตสึมารุซึ่งจดทะเบียนในปานามาบริหารจัดการโดยบริษัทในเครือของอิเดมิตสึโคซันผู้ค้าส่งน้ำมันรายใหญ่มีรายงานว่าลูกเรือชาวญี่ปุ่น3คนมีสุขภาพแข็งแรงดีบริษัทระบุว่าเรือลำนี้บรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียประมาณ2ล้านบาร์เรลซึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่โรงกลั่น

ดูเหมือนว่าการเจรจาในช่วงนาทีสุดท้ายระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพเมื่อวันเสาร์ที่23พฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่าเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาซึ่งได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ตุรกีและปากีสถานซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสื่อต่างๆของทั้งสองฝ่ายกำลังรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าเอกสารดังกล่าวมีข้อกำหนดที่จะยุติการสู้รบในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบและสินค้าส่งออกอื่นๆของอิหร่านเป็นการชั่วคราวในช่วงที่การเจรจายังดำเนินอยู่นอกจากนี้ยังระบุว่าจะมีการจัดสรรเวลา30วันสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปิดกั้นทางทะเลของสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุสและจะจัดสรรเวลา60วันควบคู่กันไปสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่จากสหรัฐและประเทศผู้ไกล่เกลี่ยว่านายทรัมป์ใกล้จะยอมรับข้อตกลงที่จะให้สหรัฐและอิหร่านมีเวลา30วันในการบรรลุข้อตกลงสุดท้ายเจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่ากรอบเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปอีก1เดือนหากจำเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนในกรุงเคียฟและที่อื่นๆประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนประนามการโจมตีดังกล่าวโดยระบุว่ากองกำลังรัสเซียใช้โอเรชนิกซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นล่าสุดกองทัพอากาศยูเครนประกาศว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นจนถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมทางการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก78คนในกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอีก2คนในภูมิภาคเคียฟซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบเมืองหลวงนายเซเลนสกี้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโอเรชนิกไปยังเมืองแห่งหนึ่งในภูมิภาคเคียฟซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเคียฟไปทางใต้ประมาณ80กิโลเมตรอาวุธใหม่ล่าสุดของรัสเซียนี้กล่าวกันว่ายากต่อการสกัดนายซึดะเคนจิโร่นักพากย์ชาวญี่ปุ่นได้ยื่นฟ้องร้องต่อผู้ให้บริการ TikTok ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแชร์วิดีโอเพื่อขอให้ลบวิดีโอที่เขาอ้างว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ generative AI เรียนแบบเสียงของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตคดีนี้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงโตเกียวในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยคำฟ้องระบุว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม2567จนถึงเวลาที่ยื่นฟ้องมีวิดีโออย่างน้อย188คลิปที่มีคำบรรยายเรียนแบบเสียงของเขาอัปโหลดลงในบัญชี TikTokนายซึดะกล่าวว่าเสียงที่สร้างขึ้นโดย AI อาจทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงของเขาและเป็นการละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงของเขาผู้ให้บริการ TikTok กล่าวว่าเสียงบรรยายใช้เสียงผู้ชายทั่วไปและผู้โพสต์วิดีโอระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสร้างขึ้นโดยใช้ AI เรียนรู้เสียงของเพื่อนผู้ให้บริการโต้แย้งว่าเสียงนั้นไม่สามารถสร้างความสับสนกับเสียงของนายซึดะได้และไม่มีการละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงในเดือนเมษายนกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับมือกับการใช้เสียงที่สร้างขึ้นโดย AI โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นคณะผู้เชี่ยวชาญกำลังหารือกันว่ากรณีใดบ้างที่อาจต้องรับผิดทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิ์ NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าอากาศร้อนผิดฤดูทั่วประเทศญี่ปุ่นลดใช้พลาสติกในร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นพระราชวังหลวงเกียวโตเปลี่ยนเครื่องเรือนรับฤดูร้อนเริ่มฤดูการจับปลาด้วยนกกาน้ำที่แม่น้ำนางาระในกิฟุญี่ปุ่นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ใต้ทะเลลึกและโคมไฟจากขวดพลาสติกสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งครับเช่นเคยนะครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่13เกี่ยวกับการพูดสิ่งที่ตนเองอยากทำ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราค่ะทำกำลังคุยกับคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านและหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพวกเธออยู่ในห้องรับแขกของบ้านคุณฮารุซึ่งเป็นที่พักอาศัยของทุกคนค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่13กันครับ
2: ญี่ปุ่นには慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: คุณฮารุถามทำว่า
2: 日本には慣れましたか?
0: ชินกับญี่ปุ่นแล้วหรือยังคะ
1: ทำตอบว่า
3: ใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วคุณฮารุก็พูดว่า
2: ญี่ปุ่นでどんなことがしたいですか?
0: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นคะ
1: ทำตอบว่า
3: 雪が見たいです。
0: อยากดูหิมะค่ะ
3: 北海道に行きたいです。
0: อยากไปฮอกไกโดค่ะ
1: มีย่าพูดขึ้นว่า
2: ฮอกไกโดいいね
0: ฮอกไกโดดีนะ
1: แล้วทำก็พูดต่ออ
3: ะと友達に会いたいです
0: แล้วก็อยากพบเพื่อนค่ะ
1: เซ็นเซอร์ของคุณฮารุจับสังเกตอะไรบางอย่างได้แล้วแก้มสองข้างก็เริ่มเปล่งแสงสีชมพูขึ้นมาค่ะ
2: โอยะ
0: อ้าว
1: ทางมีย่าก็สังเกตได้เหมือนกันว่ามีอะไรผิดแผกเกิดขึ้นกับธรรม
4: ดายโชบุ
0: เป็นอะไร
4: เขากาใครยะ
0: หน้าแดงเลย
1: ก็น่าสงสัยนะคะว่าเป็นเพื่อนแบบไหนกันนะ
0: เดี๋ยวเราก็จะได้ทราบมากขึ้นครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากดูหิมะค่ะ
3: 雪が見たいです。
0: มาดูความหมายกันครับคำว่า
5: 雪
0: แปลว่าหิมะและ
5: 見たいです。
0: แปลว่าอยากดูจุดสำคัญประจำวันนี้ครับคือการพูดสิ่งที่อยากจะทำซึ่งพูดโดยตัด must ออกจากคำกริยารูป must และใส่ใต้เข้าไปครับ
1: คำกริยารูป must ของดูมิรุคือมิมัสก็จะเป็นมิไตถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับจากนั้นก็เพิ่ม this เข้าไปที่ท้ายประโยคเพื่อทำให้สุภาพยิ่งขึ้นอีก2ข้อความที่ตามมาในบทสนทนานี้มีรูปแบบเหมือนกันคืออยากไปฮอกไกโด
5: ฮอกไกโดに行きたいです
0: และอยากพบเพื่อน
5: 友達に会いたいです
0: อีกจุดหนึ่งเกี่ยวกับการใช้คำช่วยครับคำช่วยโอบ่งชี้กรรมและบางครั้งเปลี่ยนไปใช้งะก็ได้ถ้าคำกริยาที่ตามมานั้นอยู่ในรูปไต
1: งั้นอยากดูหิมะยูกิโอมิมัสก็จะเปลี่ยนเป็นยูกิงะมิไตเดสได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ยังคงมีความหมายเหมือนกันด้วยนะครับคืออยากดูหิมะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังลองพูดตามดูนะคะ
5: มิไตเดส雪が見たいです

0: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการพูดว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างในญี่ปุ่นกันครับ
1: 日本で何がしたいですか？
2: ラーメンが食べたいです。
0: เข้าใจความหมายกันหรือเปล่าครับ
1: 日本で何がしたいですか？
3: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นคะ
0: คำว่า
4: 日本で
0: คือที่ญี่ปุ่นเมื่อต้องการถามอีกฝ่ายว่าอยากจะทำอะไรใช้คำแสดงความถาม
4: 何
0: แปลว่าอะไรหรือถ้าไม่ใช้何ก็ใช้
4: どんなこと
0: ซึ่งแปลตามตัวอักษรก็คือเรื่องแบบไหนแทนก็ได้อย่างที่คุณฮารุพูดในบทสนทนานั่นเองนะครับและคำว่า
4: したい
0: คือรูปไต้ของคำว่า
4: します
0: ที่แปลว่าทำครับ
2: ラーメンが食べたいです
3: อยากกินราเมงครับ
0: คำว่า
4: たべたい
0: คือรูปไต้ของ
4: たべます
0: ที่แปลว่ากิน
3: ทีนี้มาพูดซ้ำคำตอบที่ตามมาดูค่ะ
4: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: เมื่อเข้าใจแล้วคราวนี้มาลองพูดถึงเรื่องอื่นๆที่อยากทำดูนะครับสมมุติว่าอยากไปวัดคิงกากูจิในเกียวโตครับคำนี้ออกเสียงว่า
4: คิงกากูจิคิงกากูจิ
0: คำว่าไปหรือจะไปพูดว่า
4: อิคิมัสอิคิมัส
0: และไปวัดคิงกากูจิพูดว่า
4: คิงกากูจินิอิคิมัส
0: เชิญครับมาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของหมี่ย่าเมื่อได้เห็นทำเขินอาย
5: คำ
0: ว่า
4: แ
0: ปลว่าเป็นอะไรไหมเป็นสำนวนใช้ถามแสดงความเป็นห่วงอีกฝ่ายและเมื่อจะพูดให้สุภาพใช้รูปประโยค
4: 大丈夫ですか？
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
6: 日本には慣れましたか？
7: はい。
6: 日本でどんなことがしたいですか？
7: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
6: 北海道いいね。
7: あと、友達に会いたいです。
6: おや？
5: 大丈夫？顔が赤いよ。
8: はるさんの知恵袋。
3: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะบทสนทนาของวันนี้เกิดขึ้นในห้องรับแขกของบ้านคุณฮารุก็เลยจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้ชีวิตในบ้านญี่ปุ่นค่ะ
0: รูปแบบของบ้านญี่ปุ่นห้องจะต่างกันออกไปแล้วแต่บ้านนะครับแต่ห้องมี2แบบคือแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกห้องแบบตะวันตกจะบุพื้นด้วยไม้หรือพรมและมักวางโต๊ะเก้าอี้ไว้ใช้ครับปัจจุบันห้องแบบตะวันตกมีมากขึ้นครับส่วนห้องแบบญี่ปุ่นลักษณะการปูพื้นจะเป็นการบุด้วยเสื่อทาตามิของญี่ปุ่นคนในห้องก็จะนั่งล้อมโต๊ะเตี้ยๆบนเบาะรองนั่งซึ่งเรียกว่าซาบุตงครับ
3: ในห้องแบบญี่ปุ่นเมื่อจะนอนก็ปูฟูตงหรือฟูกนอนบนเสื่อทาตามิและนอนบนฟูกใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับแต่ทุกวันนี้ห้องแบบตะวันตกก็มีแพร่หลายทั่วไปมากกว่าห้องแบบญี่ปุ่นครับเพราะว่ามีการสร้างอพาร์ตเมนต์เพิ่มขึ้นและรูปแบบการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปบ้านที่ผสมผสาน2แบบนี้เข้าด้วยกันก็มากขึ้นนะครับโดยทำห้องเสื่อทาตามิไว้อย่างน้อย1ห้องครับ
3: ห้องรับแขกที่มีเสื่อทาตามิคงจะให้ความรู้สึกที่ดีนะคะ
0: ใช่ครับอ้อและไม่ว่าจะเป็นห้องแบบไหนก็ตามเมื่อเข้าบ้านคนญี่ปุ่นจะต้องถอดรองเท้านะครับและถ้าจะเข้าห้องแบบญี่ปุ่นก็ถอดรองเท้าชนิดที่ใส่ในบ้านด้วยครับแล้วก็จะผ่อนคลายกับกลิ่นหอมๆของเสื่อทาตามิได้ครับ
9: เป
0: เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับการเรียนผ่านรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะในวันนี้นะครับ
3: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan